กไอ้มึงหมอสมองเงินหมอไปหมอแฟนเบียวเงินไอ้หมอไอ้ปู่สมองเลยไปมันตาตีตาญีรู้กันไหมมามีตาไหนมามีตาไหนก็แม่ก็เศร้าเลยไปมันก็แม่ก็เศร้าเลยไปมันเรเจ้าวัลเชนเจ้าเนชินน้ำมูลเลยตามีรักษาเมียวมามีตาไหนมามีตาอินเชกัยกาสูฟริร์ยาลุงาไฟตโมดานิโยเกอิฮานายกิสุกุโนอายุอิฮะอินเชอามุตตุอันตันจีปินิเอโนดานิโยเกไฟตโมคุเนฟัลกุโนเอโนนักเมมนักเมยิลเกลูตัวเมโอานายตัวเชมาปูเมโอานายมนักเมมาปูเลยกัตุเฟตัวเชสุงวานายรักิสวามเลอร์บัวร์กาลูอานายมามิตาอานายมามิตา